0: เกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวานนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
0: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
2: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าไอ้โรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
0: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
3: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
1: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางผ่านของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
4: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคน เครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
1: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
3: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรก ด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
5: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคาร ด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอล่าของโคลัมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลัมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
5: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
3: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอดจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกนัดที่2ในกลุ่ม4โรงเรียนอบจชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดเหลือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมานิอองนาออที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต GP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่นโมโต3 World Championship หมายคิวเกียรติศักดิ์สิงหะพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทันทีสนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
12: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่น
10: พร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
2: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ใช่ที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตกันเป็นเรื่องที่เราสามารถมีการจัดการอารมณ์เชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
4: ครับแล้วมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
2: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
4: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
2: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากเช่นมีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับหลังจากกรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
2: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ก็จากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทําได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Zero Overcare ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกันแกล้งกันอย่างรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
4: ครับแล้วมีงานวิจัยกับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
2: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางความที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ต้องทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
4: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
2: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
4: ครับ
2: ก็อยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
4: ็
2: พ่อแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
4: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
2: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านธนาพรพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็อยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
4: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
2: ก็ความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตกับตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันและกันเราไม่สังเกตกันและกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนั้นครับ
4: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรุฒโชติเพชรยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข่าวเล่าประเด็น
22: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
23: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
22: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีด้วยกำหนดให้ครูการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
24: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
22: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 70,000

0: 16,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยที่สาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่
1: ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
0: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
2: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
0: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
4: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
5: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบคลามของสำนักงานชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบนโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้บนโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้บนโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บนโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
4: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
5: งานหน่วยงานชาติเราได้

0: กรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตาสีโล
4: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ันดาสดังมันดังงาสวทจาลาRadio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: Pejabat Pendidikan Wilayah Patani telah mengeluarkan pengumuman mengenai garis panduan pengurusan situasi bagi meningkatkan tahap keselamatan dan penjagaan kesihatan mental di institusi pendidikan di seluruh wilayah Patani selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan Negara Thai. Langkah ini bertujuan untuk membina keyakinan dalam kalangan ibu bapa, guru, warga pendidikan dan pelajar bahawa proses pembelajaran dapat diteruskan dalam persekitaran yang selamat dari segi fizikal dan juga dari mental. Dan juga tiga langkah iaitu memohon kerjasama dalam mendedahkan maklumat berkaitan masalah kesihatan mental ataupun sokap hapcit bagi mencegah berlakunya tingkah laku meniru atau tindakan yang boleh membawa kepada kejadian serupa. Dan juga yang kedua, memberikan pemulihan dan pertolongan cemas psikologi kepada mereka yang terjejas segera langsung daripada situasi yang berlaku. Dan juga yang terakhir, meningkatkan pengurusan keselamatan di institusi pendidikan dengan memperkukuh langkah-langkah keselamatan serta sistem penjagaan dan perlindungan terhadap pelajar, guru dan warga pendidikan. Pejabat Pendidikan Wilayah Nak Ratiwat tingkatkan langkah keselamatan institusi pendidikan susulan kejadian keganasan di Sekolah TAP Sirinun Tak Buri. Encik Prasa Cantara Ruang Tong, Menteri Pendidikan Negara Thai telah mengadakan mesyuarat tergempar pada tanggal 8 Ogos ataupun 8 Singhakom yang lalu susulan kejadian keganasan yang berlaku di institusi pendidikan. Beliau menegaskan supaya institusi pendidikan di seluruh negara memperketatkan langkah-langkah keselamatan dalam tempoh segera, sederhana dan jangka panjang. Bagi wilayah Nak Ratiwat, Pejabat Pendidikan Wilayah Nak Ratiwat akan memaklumkan kepada institusi pendidikan sama ada kerajaan mahupun swasta supaya meningkatkan langkah-langkah pencegahan kejadian khususnya dalam aspek keselamatan di dalam kawasan sekolah, pemeriksaan barangan dan beg pelajar di pintu masuk serta meningkatkan pemantauan terhadap sebarang kejadian yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar dan warga sekolah. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Seabata terus memperkasa kesejahteraan kanak-kanak di Sempadan Selatan Thai. Dorong sehat aktif sekun sebagai model sekolah agama. Dr. Somai Bun Kliang, penolong setiausaha agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Rong Lekatikan Seabata, mempengerusikan mesyuarat bagi membangunkan dan menggerakkan model penggalakan aktiviti fizikal di pusat pendidikan agama swasta. Mesyuarat ini bertujuan untuk bersama-sama membangunkan pendekatan bagi menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar di pusat pendidikan agama dan juga swasta, sekaligus meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak dan golongan belia di wilayah Sempadan Selatan Thai. Pendekatan tersebut berasaskan data dan bukti daripada hasil kajian penyelidikan sebagai asas dalam mereka bentuk dan membangunkan model pelaksanaan yang bersesuaian dengan konteks pusat pendidikan, agama, budaya serta cara hidup masyarakat di kawasan Sempadan Selatan. Gubernur Wilayah Menara ataupun Wilayah Nak Ratiwat membuka pelang menghadapi banjir tahun 2020 ini mengambil pengajaran daripada kawasan berisiko dan mengarahkan pencegahan sebelum bencana berlaku. Menegaskan nyawa rakyat mesti diutamakan. Encik Bun Cuai Hom Yamien, Gabenor Wilayah Ratiwat, menetapkan bahawa usaha menghadapi banjir pada tahun ini perlu mengambil pengajaran daripada kejadian banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko sejak sebelum bencana berlaku. Matlamatnya ialah bagaimana untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan paling selamat, mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sebanyak mungkin apabila bencana berlaku. Kita juga mesti memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam tempoh yang paling singkat. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.
1: Tong rian wa pu tit ya sebtip jamnuan maa ni อยู่ในชุมชน อยู่ในสังคม โดยไม่ได้เข้ารับการบำบัด หรือว่าการดูแลผ่านหน่วยบริการ ดังนั้นจุดเน้นน่าจะอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักก่อน หลังจากที่เราเข้าใจบทบาทประเด็นปัญหายาเสพติดในชุมชนแล้วเนี่ย เราก็มาดูนะครับ ว่าเราจะมีกลไกหรือกลวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดกระบวนการในการให้การดูแลตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันนะฮะ เรื่องของการรักษาหรือแม้แต่การฟื้นฟู
2: อันที่จะต้องเข้าไปที่สถานฟื้นฟูเอกชนหรือของรัฐเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลจากที่พักหรืออาจจะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะมากนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากให้ชุมชนหรือชุมชนที่เป็นลักษณะของการรวมตัวกันมูลนิธิหรือวัดหรือปอนเนาะอะไรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันต้องเรียนนะครับว่าชุมชนหรือลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสำรวจแล้วก็ไม่ได้
1: ทางสปช.ก็มีนโยบายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าน่าจะมีการสนับสนุนให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่เรียกว่าหน่วยบริการตามมาตรา3ที่เราจะไปสนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องงบประมาณที่จะทำให้หน่วยต่างๆเหล่านี้สามารถดำเนินงานได้ซึ่งเราก็จะใช้กลไกทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือเราเรียกว่ากองทุนตำบลหรือว่ากองทุนจังหวัดเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งในรูปแบบของการสนับสนุนนั้นเนี่ยในพื้นที่จะเป็นคนทำงานร่วมกันเอง
2: ทางสปช.ก็ให้เกียรติกับทางสปช.ให้ไปทำแนวทางหรือเรียกว่าอาจจะเป็นแฮนด์บุ๊กนะเป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเราจะมีเกณฑ์ในด้านต่างๆอยู่พอสมควรเกณฑ์ในเรื่องของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมเกณฑ์ในเรื่องของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเกณฑ์ในเรื่องของบุคลากรเรามีความพร้อมมีศักยภาพเพียงพอมีองค์ความรู้เพียงพอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เราเขียนขึ้นมาให้สปช.ลงใบประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงานจริงๆบางแห่งเนี่ยเขาดำเนินการได้อยู่แล้วนะแต่เราอาจจะไปตกให้มันเข้าหลักการหรือว่าสถานทางวิชาการ
1: เราเชื่อนะครับว่าถ้าเราสามารถจัดบริการในชุมชนโดยคนในชุมชนและมีการพิจารณากันเองในชุมชนเนี่ยจะเชื่อว่าจะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดในชุมชนได้ดีกว่าส่วนกลางลงไปสั่งการนะครับ
2: ในเครือข่ายที่เราลงไปช่วยดูแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วหรือได้ของบกองทุนไปแล้วเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำได้ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงก็คือบ้านพระเมตตาที่เชียงใหม่เขาเป็นสถานฟื้นฟูที่รับคนไข้ได้ไม่เยอะรับได้ประมาณไม่เกิน100คน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเขาทำได้ดีก็คือทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาได้หมดมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการที่จะบำบัดรักษาและฟื้นฟูบางแห่งอาจจะเป็นกระต๊อบบางแห่งอาจจะเป็นลานกว้างๆคือเราต้องดูให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
1: การที่ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปช.เนี่ยขับเคลื่อนให้มีกลไกในพื้นที่หรือใช้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเครื่องคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการลงแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่าการให้การดูแลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จโดยนำผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนนี้จึงเป็นการเสริมเพื่อให้ภาพรวมของการให้บริการเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการลดปัญหาแล้วก็ลดผู้ติดยาเสพติดรายใหม่หรือว่าฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วความมั่นใจนะครับว่าระบบนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพบริการในภาพรวมและเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะลดลงได้ในที่สุดนะครับ
3: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
4: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
3: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
4: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
3: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษา พราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิ์คนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

0: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ็บพงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ็บพงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
1: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
0: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ำนันช่วยด้วยฉันถูกเขาฟ้องร้องไม่รู้จะทำยังไงดี
1: ไม่ต้องกังวลไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเขาให้คำปรึกษากฎหมายช่วยเหลือทั้งค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายอื่นๆช่วยได้แน่นอน
0: ค่อยสบายใจหน่อยฉันจะรีบไปนะลุงกำนัน
2: ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77โทรฟรี24ชั่วโมง

ารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: ้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: ขอวอนขอย่าละ Radio Info Anda
2: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: Sa eun men rangom kan thua meuang.พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
12: นายแพทย์ประโรจน์โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
11: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
13: นายสุปิยันต์แดมเมลงในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทางนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
14: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
15: Inilah Sawatha Jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
16: Gubernur Wilayah Menara ataupun Wilayah Naratiwat membuka pelang menghadapi banjir tahun 2020 ini, mengambil pengajaran daripada kawasan berisiko dan mengarahkan pencegahan sebelum bencana berlaku. Menegaskan nyawa rakyat mesti diutamakan. Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Naratiwat, menetapkan bahawa usaha menghadapi banjir pada tahun ini perlu mengambil pengajaran daripada kejadian banjir yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan risiko sejak sebelum bencana berlaku. Matlamatnya ialah bagaimana untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan paling selamat, mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda sebanyak mungkin apabila bencana berlaku. Kita juga mesti memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam tempoh yang paling singkat. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
15: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิด All for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
9: นายปริญญาคชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมด้วยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บุรีรัมย์รายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

อาหารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: temanku.
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: กำนันช่วยด้วยฉันถูกเขาฟ้องร้องไม่รู้จะทำยังไงดี
1: ไม่ต้องกังวลไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเขาให้คำปรึกษากฎหมายช่วยเหลือทั้งค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายอื่นๆช่วยได้แน่นอน
0: ค่อยสบายใจหน่อยฉันจะรีบไปนะลุงกำนัน
2: ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Awan Kanyala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้

0: ไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ลายนี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงและนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
7: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
5: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดี อาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: Inilah sawata jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
10: Pusat Penterbaruan Wilayah Sempadan Selatan adakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Indonesia untuk nak memperkukuhkan kerjasama pendidikan, pelancongan dan juga hubungan peluang belia Selatan Thai ke peringkat antarabangsa. Encik Piyak Sirik Watanak Wat Rangkun Setiausaha Agung Pusat Penterbaruan Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Sa'abata telah mengadakan perbincangan mengenai isu pendidikan bersama Tuan Parapan Disyarat, Duta Besar Negara Thai di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan bertukar pandangan serta mengerakkan kerjasama antara negara Thai dan juga Indonesia, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan pelajar negara Thai yang sedang menuntut ilmu di negara Indonesia. Perbincangan ini memberi penekanan kepada penjagaan dan juga sokongan terhadap pelajar negara Thai, termasuk memperluaskan peluang mendapatkan beasiswa serta membina rangkaian kerjasama dalam bidang pendidikan. Usaha ini bertujuan memastikan pelajar negara Thai, khususnya golongan belia dari wilayah Sempadan Selatan Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
9: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
11: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
12: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
11: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
13: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
14: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์ Blue Core แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับ Grand Filano ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115 cc SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการในระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
1: นายแพทย์ปรดชวดพิทยาสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ impact ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพเด็กเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obic Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
1: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทก็ลดความรุนแรงได้เป็นควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพสันสุขรายงาน
0: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
3: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญคนแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์
5: ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72 73
4: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแรงบิดและ SECนายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
7: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
6: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้า ซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรืออาคาฟตาซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจึงมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
8: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ90%นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อันนี้ส่งเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
0: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถ

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: เทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิด
2: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่งสองห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
4: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องให้พี่น้องอีก 6,000 ครอบครัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับวันนี้การแข่งขันเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารและสร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่ฮะที่เช่าจากนะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาเอาย้ายทุกคนเข้าไปอยู่334ครอบครัวก็ไปทุกนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น B1 ไปแล้วนะครับ
3: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 12 นาฬิกา 31 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
2: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
6: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11 25 21 25และ16 25ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่ม ส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ๊วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจา ระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลีวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ 6-3 ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 8-10 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-0 ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ Silverstone Circuit สหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Champion ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจาก Honda ทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้ การแข่งขันภูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกฤตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แร็คคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
12: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
11: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
12: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
13: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
6: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปครับแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญจมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคล ลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันช่างขันทองพยาบาลหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
15: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้าง

0: เพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห
1: ้อDengar berita polisi kerajaan
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala
3: Petani teguh pelancongi abadi Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha.

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ

ับวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพนะ
4: ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
10: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้

0: ว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้ารองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
1: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
0: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
1: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: หลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: เหตุไฟป่าบอร์เรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอร์เรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอร์เรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: มัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อ
2: ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัย
7: ไกลจอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแลสองหน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าว

0: เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
1: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: วรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: เช็ครถยังอ่ะ
1: เช็คอะไรเยอะแยะ
2: เช็คทางยัง
1: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
0: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกที
0: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
4: เดี๋ยวเช็คเลย
5: ติดแล้วเต็ม
3: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบ

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
5: Makanan ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสอสอนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: มทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

กลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอนไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบMFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงาน Mid Thai Plus 2026 Shenzhenประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
5: นางสุภวรรณติรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนจะทอดโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไม้ระหว่างไทยกับจีนปริมประสภาภาครายงาน
4: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องคุณกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
6: นายยนวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร

0: 50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่ายางบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินต์ คำพิทวงศ์ สวทช.เชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: Pawatan Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค17นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส

0: คิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน813ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
6: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตร TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: โอ้ยเจ็บพุ่งแปลก
4: ๆอ๋อไปหาหมอไหม
3: ไม่พือเดี๋ยวก็หาย
4: เรียกรถโรงพยาบาลต้า
3: ไม่ต้องเดี๋ยวก็หาย
4: อายต๊อกบันไดพันนีไปโรงพยาบาลต้า
3: ไม่เอาไหมไม่อยากเสียเบี้ย
4: ไทยกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลพันนีทำประกันภัยสุขภาพดีว่าไม่เพราะอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บกายอาจเกิดได้ลอดเวลาสำนักงานคอปอโทได้ปรับปรุงแบบประกันภัยสุขภาพไม่หายสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อได้หายขึ้นโดยกำหนดคำนิยามไม่ให้ครอบคลุมวิวัฒนาการทางการแพทย์ปัจจุบันกำหนดผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในออกเป็น13หมวดกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ขั้นต่ำได้ถึงอายุ69ปีกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทรับรองการต่ออายุสัญญากรณีครบรอบปีกรมธรรม์กำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนรวมจ่ายและการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยทุกคน
3: อายะ
4: คุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลทั้งผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกพร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น
3: ๆโอเคฉันอีกทำแน่นอนแต่ตอนนี้เรียกรถโรงพยาบาลนี่ก่อนตา
4: บายใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยประกันภัยสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านวางใจหรือสายด่วนคปภ1186
2: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ

0: ใช่พายุเข้าผ่านนี่น้ำท่วมแน่แน่อีกคนของท่านไม้นี่กลุ่ม
1: อายใจเย็นโกนให้ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองคุณ
0: เดี๋ยวตะกลัวน้ำท่วมบ้านแต่ทำประกันอัคคีภัยเนี่ยนะ
1: จ่ายแล้วครับให้ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองคุณถึงแม้ชื่อประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแต่ว่าให้ความคุ้มครองมากว่าโดยคุ้มครองพื้นที่พกภัยลักได้แก่ไฟไหม้ฝ่าผ้าระเบิดภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานภัยจากน้ำและยังคุ้มครองเพิ่มเติมซี่ภัยธรรมชาติได้แก่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายซ่องส่วนทั้งส่วนตัวอาคารไม่ไหวเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวห้องชุดคอนโดและส่วนทรัพย์สินในอาคารโม่เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการโยอาศัยของผู้เอาประกันภัย
0: ไอ้ยะครอบคลุมสุด
1: แต่ก็มีทรัพย์สินที่ไม่โยในความคุ้มครองเช่นเฮิร์นทองอัญมณีหลักฐานทางการเงินวัตถุระเบิดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเพลิงอีภัยพิบัติในก็บ่ายใจด้วยการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่โยอาศัยทางนี้เบี้ยประกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและสิ่งปลูกสร้างผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านวางใจหรือสายด่วนคปภ.1186

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: อีไฟไหม้ฝ่าผ้าลมพายุน้ำท่วมประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยก็ให้ความคุ้มครองใช่ครับถึงอีชื่อประกันอัคคีภัยแต่ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและเฟอร์นิเจอร์ครอบคลุมพกภัยลักไฟไหม้ฝ่าผ้าระเบิดภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานภัยจากน้ำและซีภัยธรรมชาติลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: ที่นี่สวทยลา FM 92 95และ 94.25 MHz พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
5: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai. Sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai.
6: เวลา18นาฬิกา

0: ากดีมอเตอร์ไซค์ไปพินิจมอเตอร์ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอ

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
1: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งสเต็มคีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรม กนิจจาแก้วใสราย

0: งาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรครัวนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
5: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะคะว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งานสองทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

0: งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปติรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัครวาลเอกอัครทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
4: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
3: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่น

0: คงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
1: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
2: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
3: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
2: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 น.โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
4: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDFลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมารายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดีรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
10: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bit Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Bit Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS King Bit Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ภาณิชย์ทัดนาครายงาน
9: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายณฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงสุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นที่สนามพันธุดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
12: บ้านใครมีผู้สูงอายุแล้วมีสภาพ

ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโครงการนี้ให้งบเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาทเพื่อไปซ่อมบ้านติดราวจับในห้องน้ำหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยตามหลักอารยสถาปัตย์มาเช็คลิสต์คุณสมบัติกัน

0: ายยังไม่เพียงพอและอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตทั้งนี้กรณีบ้านหรือที่ดินไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้สูงอายุต้องอยู่อาศัยจริงไม่น้อยกว่า1ปีได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือได้ที่กรุงเทพมหานคร
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehemeh.Uka Masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Awar Kajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Ya, krap.
3: Krap kom bang komba piyarat chatida. Pra sedet su fa puang pracha ram hai kruan. นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮาผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริสอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบการดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสะดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้บายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กรณเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต

0: ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
8: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
9: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai hati.

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นข่าวภาค22นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี้
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำด้วยว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
12: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการห ุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟิน

0: ากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

أهلي والظلم إلى نور الحق والإيمان والإسلام

0: Awarta Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค23นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือคทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีราชจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำ ปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขายนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะคอร์สเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
13: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

semanggi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang canggih music plus tapi nak jago-jago tu bi reng ออก kemelangkai leh ออก kemelangkai ช่วง nai di tisut di yang rai bukan di tisut tak ambil reng piemano masomano molek deh molek sekali molek pete pagi pagi pete ha tu main ngah leh pemnak deh. Ha, kita mai tengok pula deh pemenak deh cara-cara tu big gang deh masa mana molek deh saning ko ya dah masa pagi deh kita mai hubung pula masa petang deh pemenak deh masa petang ni yang pertama yang kata buku 4 sampai buku 5 jadi cuang ho rangka kita tu yo nak paupan pelanggan molek sekali deh patu yang kedua ni yo nak wiklam nua แข็งแรงและพร้อมทำกายบริหารออกท่าทางต่างๆได้เต็มที่มากกว่าตอนเช้าอย่างกติกานี้อัตราการบาดเจ็บและโฮซากิปิยากิโตตุเบเองและโยโนโนซิกิอดอโฮเลปากิและกัปโยต่อกล้ามเนื้อโฮตุบบาเดกิโตตุโยโนขยับมาอิดอทั้งวันdeh kita duk buat kijodoh deh masa sehari tu kita buat kijodoh patu yang keempat ya keempat ni pelanggan duk dalam tubuh badan kita tu ya ada kuam otton kuam ud banyak ada masa lek pagi deh ya no molek dengan ho ore ho no gapo pok klam deh pemnak deh tapi ko kurang wang tu kita kena tubik geng ok kemelangkai deh belum masuk tidur tu pak sapa neje dah pemnak walaupun kita tubik geng dah dah pemnak dah dalam seminggu kita kena ambil geng ok kemelangkai tu lebih kurang 3 sapa 4 hari dah dalam masa seminggu lepas tu masa 30 minit dah you nak we boleh pun tam ที่เราต้องการนี่จะออกกำลังกายมาสมานโนได้หมอแหละได้เป็นนักได้กินเป็นนักสมัวหอดงานรังชังเงี้ยมิวสิกพลัสแตงอมาโซโฮรังชังเงี้ยมิวสิกพลัสสุดดอบิทได้ศิลปะโลกาปการบุญมิตรมาเป็นนักสมัววัตุมากินดงานนักนักมาเล่ดัลเลมาโซบุโกสเบลลาซาปาบุโกดัวเบลลามาเล่สเจได้เบลงนักอิโดมากินดงานดูลูได้ผมนะได้แล้วตัวกระบุนมีต่อหุ่นดูดูลูอัสสลามุอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.
4: At your service, sir. Lijit, jadi apa yang kita buat?

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ

0: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
1: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
0: ตั้ง2วันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับ
2: แต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะ
0: สัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะได้ไม่ใช่แค่สุนัขไม่ใช่แค่สุนัขแล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างอย่างแผลคุณน่ะยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับ
2: ไม่เข้าใจค่ะ

0: ใจรีบมาหาหมอล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอโดนหมาแมวกัดเราต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอโย่
1: แล้วว
0: ั
1: คซีนต้องฉีดยังไงอ่ะ
0: แผลควรแผลเล็กหมอจะฉีดยาให้แต่ถ้าแผลด้านใหญ่ต้องรับภูมิคุ้มกันด้วยล้างแผลใส่ยาแล้วมาหาหมอเสร็จแล้วหมอจะนัดมาให้ตรงทุกครั้งยาอิดออดมาตามนัดหมอทุกครั้ง
1: แล้วทำไมต้องนัดหลายครั้งด้วยอ่ะ
0: เพราะใครไม่เคยฉีดต้องฉีด 4-5 ครั้งพิษสุนัขบ้าต้องฉีด 4-5 ครั้งเคยฉีดไปแล้วก็ไม่รอดนะครับโดนกัดเมื่อไหร่ให้มากระตุ้นซ้ำหมอจะฉีดวัคซีนให้อีก 1-2 ครั้งอย่าชะล่าใจกระตุ้นใหม่เท่านั้นนั้นสุนัขกัดต้องรีบแก้ล้างแผลใส่ยากัดหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด

เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

ืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับ

ทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องหลังจากนั้นนะคะเมื่อจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วยนายทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ
1: juga peminat dahan yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu pun minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmah hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha.

0: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Pakti 401-173-2999 atau talian hotline Kok Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
4: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin.
6: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
5: Arrahmanirrahim.
6: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Malik Yaumiddin.
6: Pemilik Hari Pembalasan.
5: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
6: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
6: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Now Green Power by PEA
1: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
4: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
5: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรี นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางนะเขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรอ่
1: ะ
0: ต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างน
1: ั้
0: นนะ
1: นอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Exit Call Center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6:12 นไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้าง นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 นเที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาพายุของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมานะช
1: ั่
0: วโมง2ชั่วโมงก็ไล่ๆกันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลล์บอร์ดแคสต์โดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True และก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์ไวล์แคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้ เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลบอร์ดแคทกันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะครับว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100 ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวก็สามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะคะมันบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอลลุ่มระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยวิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่

0: เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31 สิงหาคม 2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1 กันยายน 2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะคะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะคะว่าเมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843 ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นกรมสัญจรเลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60 วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีคล้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี
1: ้
0: นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6 มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6 มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะ เกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินทร์นนท

0: บุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคม
0: นะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน 60-120 วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60-120 วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทางนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ1ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570 ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3พนักงานสื่อสาร4พนักงานโสดทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในแสนงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี
1: ้
0: ข้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะซึ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่เพื่อฟังค่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับ พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancerพร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancerโดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบันคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุด ส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนานาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางSMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับแล้วไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
12: สิบสองสิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: 6:56 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจากงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะไปดูรถแห่เทียนพรรษาเขายิ่งใหญ่ตระการตาง านใหญ่นะ
0: ค่ะส่วนน้องประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆ นอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้สุขสันต์วันเกิดนะ
1: คะ
0: วันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองที่แรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ AM 819 กิโลเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลง

0: ได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศ